มันนังกามาราคังเอาปญาริมัยชิลาวปตังงาเดียวกายอากูงาเงางาปะงาเงาสัจจะอากูงาเงากังมัยนวันงามิกังวันเงาอากูมินทุปงายมูรันตังมกังอันัสานิยังเอกิตัยคาตาเบียนอับาบิเรียนปฎิยสงาดาดาอุเมลันสุมานังกามารันติมุนิญะปุจักุมานังมาญาญาณมะบะคุณะเงาคามาริกุลมังอันติเนปาลปิยาลัยระยามันสนะกุลมังอิปะปดัมมะบดาวุบตะกุอะกันังปัตตังรุมะงาระยาอุกัยนะกุสิลิกะนินังอะบามุกะนาบันอากูตุติลุบะลาวันนาดาไตจาวะฮามันวาริมัญญาวังตุจวงบุกิลิงาบัตตนามัญญาวังตุจวงบุกิลิงาสกิณังติงอิรมะรมะงารุรุอามันวาบิสิอัตตาลากา

วรุณีนวันตรมานนีมานางามพวงอุกัยนักงาวกามิกินไนอีมานังกาลีวังยริมัยละไมสิลาโอกาลินวังอุกัยกามิงางาวอัปโปอุกัยงางาวงาสัจจะกามิงางาวอริติกัยบุมุมาลุไดตุดุอังลวังงางาวอริกามิกาลุงทุกวังอาลุปวังอุกัยนักกามิไมกิตังอินทุปังอายุ

ตบาบิเรียนปเดียสบารดวงไปยามไอดการิไกรุสวงาริมวงเอาคามิงังเอากันวันนิงานองคาสิดีอาดาจารีอุจูอังคุดวงระวังลำปวงคานังปะบวงอุคายนักนวันกะคุมาเอคามิบิสาริตุบาตุเบระวังเอาเมลันสุมานาเจลวังติมุนิญะนามะบะคามินะ

บุพเพตังงาดวงบัตตนะโมญญะงาบุพเพตังงาดวงติกาลิยะตัลบะนมุนันสาด้วยนิยลุนตวงติกะบะวัยสุรังยรังอามามันสังอือ

ามานังเตปิยาอีตโยกยังสุดัญญรอีตุกบันมานังอริญะอีตโยลาโยตบังโกังบิดูอริปารุรุกุตุนาลกาเดบายโอตุนังเอาตุนังเหนียวตะบันกัญญาระตุบันสบังเอากับบันกามิตันนึงหายตมารวันนาลุนลาลังานากุลังกังอลุนเดกายุลังกังเอาลังกังตจามาหามาตุสิดาจับนายกาจวงมังคปัญญาอินปัตนายไกบาบวัตตุสงาลังกังเอาสุลัดบัญชัดกุมันยังตุลังไอโอมันยังเอามันยังตัญญาบารุมปะอิมิพระโอกุยะบุรุงบิงะปะดะบุรุงบิงะตัญญาบตะกวะปวงมุตะอิปวง